0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून लेडीज की थौरमनी
1: हेलो
0: ताबी रेको
1: हेलो
0: आकाशवाणी इम्फाल की गुड आफ्टरनून लेडीज की थौरम दनी तराम लोग चरी मिंग लाइफम हाई बी यू हेलो ताबी रेको मिंग लाइफम हाई बी यू तराम लोग चरी आईने गांगी से ताब फंग बी द्रबरा
1: कितने निकलते हो
0: होय
1: अरे मिताब से लोशन मंगन दबा
0: ताबी रे को
1: अरे उन कुछ भी नहीं है
0: करन बहुत फंग सिंग पंग तो पी गए गुड
1: ที่มันคือได้ไรก็อันนั้นดีที่มันได้ไรก็เนี่ยที่มันให้เงินเดือนที่ได้ดีไรก็เลยที่จะมามาปะจะอยากเลี้ยงเช่นนั้นมามาปะนะเช่นอะไรที่น่ามีอัตราที่จะมาได้ที่ใช้อะไรที่อัตราที่มาใช้ก็ว่าเขาจะทำได้ก็ทำดีบ้างนะ
0: ทำดีบ้างนะเพื่อเอาชีวิตจริงๆเจ้าทุกคนจะหาได้ก็อะไรที่ทำไมต้องเดินไปเรื่อยๆให้ผ่านได้ดีขึ้นเลยอย่างคณะอย่างการมาชุ่มมามาบ้านน่ะเขามันเดินมาเมื่อไหร่ตกไปสิ่งอ่างอ่างไปอย่างอ่างไปอย่างในที่นี้ไม่ต้องคิดอ่ะเฮ้ยไม่ต้องคิดด้วยนะ
1: อีช้าสิ่งก็ได้แต่ก็ไม่ต้องเดี๋ยวก็ไม่ต้องรีโน่คนนี้มาให้ดูเกี่ยวอามาอามาปัสสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เนื้อแบบอาจจะสิ่งไม่ค่อยสิ่งอ่ะอามาหน้าก็ที่นั่นละก็อาจจะมั่งหน้าก็ที่มาสักเสียดุลลาก็สิยาวดุลลาเตี้ยอือฮึอาจจะสิ่งแบบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบอาบ
0: 마음 쿠돌 덤적에 매한 뿐나다미나 시다 한적의 더리바 이사이시 농시루리 아이나 필름드기 나오보이나 석바니 사이링바 사나토닝 토자 사이랑바나 켈레나마숭 지텐

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Ki thoram ni tharam nok chari. Ming lai from high view.
1: Oh, madam,
0: yang
1: berawal
0: ini ngasih ahan berpon dokter apa ni? Oi, ahan ber listener ma ming lai from high view.
1: Madam, ini program ni cakap yang ini dengan ayam tengah.
0: Hoi, na.
1: ไอ้นี่ก็ดีแม่อําเลยแม่ดาวมีเดียวโปรแกรมที่ตาได้ในขวายอาหารหมดเลยอือหือคุยเจกันหน่อยคุยที่ตายเดี๋ยวคุยน่ะมาตําตามาทะเลาะตัวงําเมบะอือหือไอ้เดียวคุยทะเลาะชูบ่ดูน้องก็ดูคุยที่
0: ฮ้ยอะตึนะเรดิโอเซตุมฮงนะทานี่ดุดุก็คือตุมตาเลยเดนเฮงนงามดีนะตุมโปรแกรมเลยงาซีอาหารบะเทงนะจะบะคุยกินุงซิซาระบะคอลเลอร์กิมิงไลฟ์ฟอมโซไฮบิวอ๋อไอ้เจ้าบ่มาโลเรมบ่มไลไกดิกิอะเจนี่เดนี่ไฮบิบะอะเจนี่เจนี่ไฮบิบะก่ออ่า
1: อะคุยกิทอรัมซิงอะดุมักจางไนนะนงไนนะตาบิไฮบิบะเนบะก่อฮอซิกเซกะริกะริซินฟอมฮอนะบิริกิ
0: ฮะวิกตุมอะคุยดิอะยุงกิทาบะคะดุมซูนอมบะดิกิพิซาลอนซาตอบะมายดุมไลฮอยกะริพีออยดอยนะฮอซิกซาบิดิเซอะรานีพิซาบะรานีพิซาเอบะรานีพิซาบะเซฮอซิกกิมะตัมดะดิคุยรานีพิเซมะยามนะซูอะยุงกิพียัมปัมนะอะคุยอิรัมดัมกิพีซิงซิคักตะคักมะยามซินะลอยนะซิซินะเรไฮบะตะเรอะดูฮอซิกรานีพิซาบะเซดุมกานะบรอกุมายตอกเก
1: การนี้เยอะไหมดามคุยจะดมทับกันเลยเลยละการนี้ดมหาช่างบดได้ใช้ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องมาเลยเราไม่ต้องได้ดมหางหาคาคาละคาคาละดมชาวเนี่ยสีจะดมชาเลยแบบดิ่งอันเดียวเฮ้ยอะตัวดมทำไมนะคะจะชาละชาละชาโน้มว่าที่ดมมาปุ่งพาร์เอ้ดมโยเลยเฮ้ยรานีพิเศษไม่ยอมนะที่ยอมปั๊มนะที่ซีซันนารีตัวก็มาบันเซสุดดมวังคาละอีดานะก็มาสิการีการันต์ตัวรักดีมาสิกิมามัลเซฮันทารักกันนี่ไฮนักดีคุยพิซาบีมาไว้นะ
0: คันบีบเกมามันเจ้าหันทารักเพื่อเจ้าแม่ดามจึงมาทำดีมีจริงเจ้ใครให้ด้วยนะมามันจะพูดคุณที่มาเสร็จโอ้ยตังค์ทะเลพูดตังค์ทะเลก็มาตุ้งอินันเนี่ยแบบผีจึงมามันจะตังค์ทะเลเจอือหือเอาคุณเนี่ยหันไปงานวิ่งไงให้ดีครับไอ้สารยังไงก็ทารักพอดีอย่างพวกเนี่ยเราคุณจะทารักพอดูอือหือแล้วพอลูกชิงอาม่าอันนี้ก็ตั้งกับพี่เวลาคุยหุ่นการทารักแบบมองจะทราบเจ ฮอยอะดอคุยกิรานีพีมายามนะซุยามนะปามนะซิซินารีบะเซคุยกิไลบะไลตะบะอะไรบะมีซิงอะดูกะไลตะบะมีซิงมายามปุ่นนะคังมินะบะไลมินะบะดูกะเซตมินะบะยานะบะกิดะมักตะมะมันซิกิตังฮงดะรักะดีเฮนะพานีไฮบะซิโฮคันจะริบะก่อดูกิซุมฮังซะบะดีอะดูกะฮอซิกตีมาปานดะกิซุรานีซาบีไฮดะนะมายามมะซุปุสะลักตะนะรานีกิมะฮุเซซินกะกะดีซิโชอะคุยกิอะคุยลัมดัมซิกิเซนมิดลอนซิดะมุกยามอะไกบะมะมุกลักตุยนิดะนะก่อไกบะลักตุยนิเมดะซุเมฮอยอะดูดิอะตุปะกะริวา
1: isan pa ani ne bu ko
0: mhm
1: isa din ne tiem ta yau ze de do hik matam ni dan ne sauri ze isa ni ne kha ga di pun ka pun ka sa ba ho re e ande i mo gi matam ji da hu gi ta sa na ri ba ngang jing ji gi lon ji da ta li ba kha ta che sum khoi no khan ba da sum wai bu ko pa mai to ho ni mo ha ta si da na
0: hoi
1: ta di ko lar me am na ju hai bu du ga ai na khan ja ba ji ga tu sum kha ga di ma na ye ba
0: mhm
1: ada ai na mama jing ji da hai ning ba ze isa jing ji ai mo ju tung gi pun si da mama ma ba ma hai bu du oi ra ka do ni na tra
0: mhm
1: alu du na mo na a ko gi na kang mo mama mo oi na lo ga da ba thau dang pa oi na lo ga da ba thau dang hai ba ze ngang wi nge de gi tam bi ba ta ki ba ha ma ning ba ze pam ze bu ko me da
0: hoi
1: ada hu ji ma tang ya ngang ting gi mama pa na kya wa ba ti khang ngan na de ba
0: mhm
1: hai di ma ta sing ja wa ba u ga kan da mo ye awa ba ti khang ra ga di mo thai nu ngai ro khang da na wa han ba je pa han ning de ba ko
0: hoi
1: ada isa sing ye khu ju nu

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून
1: हेलो
0: हेलो ताबिर है क्या
1: ताज़े
0: हैं गुड आफ्टरनून डैडी इसकी थोड़ा हमने तराम लोग चरी मिंग लाइफ हम है भी हो
1: हाँ
0: एक खुन्द्रक पम तकी कानन बला है भी बने बा
1: हाँ
0: हाँ तराम लोग चरी गुड आफ्टरनून डैडी इसकी थोड़ा हम दा करी करम बहुत फंप हम तो पी गए
1: ไปที่คุยชุมมามาหมดไปที่ไหนจ้าจริงๆนั่นเป็นฝันที่ไอ้ทำจริงๆที่จ้าเนี่ยเป็นฝันที่คุยกินไหวไปที่ตัวเองเลยอือฮึที่นั่นทำเจอแล้วแกเฮ้ยดูว่างไงใส่กี่จ้าจริงๆนะหายไปอินบ้าอินดับบาสิที่ข้าเห็นบ้างงานดีวอร์ปงอันดับบาสิที่ตัวเราค่ะมวยกับคุยกันเรียดด้วยเนี่ยแต่นี่นับการแต่ยังไงไปอีมุ่งมาโวยให้ไปที่ ทำใจแล้วก็ไม่ยอมก็เสียใจที่พวกเราทำถ้าเกิดพวกเราเจอที่ได้จะทำไม่ยอมช่วยดมอยากตบบีโร่ไม่ยอมคุยไอ้คุยกี้ยืมโปรแกรมเจคุยกี้จะใช้โปรแกรมเจแล้วโฟนโต้เลยอีบ้าคุยที่น่าอุ่นหายใจเลยกว่าเฮ้ยถุงไปอีมากุมไปช่วยเอาไว้ที่ใครง่ายจ้ากุมไปช่วยเอาไว้คุยอยู่ไม่ใจเย็นดมขนาดดมยังใครมั่งอ่ะ อีช่วยจับผังกุ้ยเตี้ยนี่อ่ะดอกไม้ยามที่ถ้าทางกันอะไรอีบ้านนั่งไอ้หนุ่มไอ้ปะปูกาเด็กยิ้มมาสิปวดท้าบมใจคุยดีดีวันนั้นจุดมวยเจริชาเจกว่าเฮ้ยไปไปงานเต่าเร่พี่ช่วยนักก็ทำบักคนเจงยิ้มนักก็ทำบักพี่ชายนักก็ทำบักเอาไม้จอร์ก้าโปรแกรมจิตาจะบอกกันว่าหนุ่มไอ้หนุ่มไอ้ปะไม้ยามทางกันติดไปยามหนุ่มไอ้เจเด็กยิ้มคุยนะ
0: Good afternoon, ladies. Thauramasida is the Kwegi Nungshizaraba color mayamna, Pazaraba, Kalon mayamama, Pukat Pirak Pasi, Kwegi Lamdam Sida Lady Banu Pising Amadi. Akoigi laiminari ba kuding makna angang hal khaktana taminaraga pukning lawsing gyan oizai haibo afam sitaza bada asuki matik apen ba pokchei aduga angang sing warak pangambangam daba haidana khaiduk bibasi madik tang nungai jade angang haibasidi koigi aphaba aduga phattaba angang haiba amamuk laite haidana mayamna hainari bane aduna ajumba aphaba lambi da bulamjing biragadi koi khong lanna thanguba kuding maksu aphaba lambi da amukhana lakhi bagi wari mayamama so khoi agasmani infalgi thauram singh da sandokcha dana tahan jakhiba sulai khre aduna angang khuding maksi khoi miting chapmanana yeng biraga afaba khunai ama oinana bagi maikai da changsin minasi have a from sesu thamjari atopa kari karam bo afam singh phongtok pi ga da balai ri
1: pai medam phatta la ho ko ke amju afaba oi gi ba samda la tan aka ko wali nai te ya mama tanar banya di bu ยังนับว่าคุยมวยคันทุกปีว่าจริงๆคุยกี่ปีคนนับบังทุกคนนับจะปะ
0: คุย
1: มาชิมาทำใจละแกอันดูการงาไซกี้งารังงาไซงารังอุ่นตาเลยคุยกี่ที่เดียวสักใจกี่มาตั้งแต่มันลากี่คนไม่ได้มาดูอันนั้นในนี้ว่าตะโกนจิกางางยังปักเชิดเชิดกันบักไปดูว่าเลยฮารวุ้มมักตัวเอเร่มารังมารังเอ๋บุจิกันเจ
0: คุย

0: हेलो हेलो
1: हेलो मैम,
0: गुड आफ्टरनून।
1: अदना
0: आई कंपनी की बगैर तीन ही तो जरा ही थे। हाय तराम नौकरी करंबो फॉर्म सिंह पंडुक पिकनी।
1: मैडम आज तक एक तो फंगवानी।
0: हाय इंगसी से दाव या बग कोलर ना तंगाई करे को।
1: मैडम आई ना तुम पुमिंग तो पावर पर से तंग हाई जरिंग बनी है बगैर।
0: पंडुक पियो।
1: ना ये कोई चंगा बग मत जाइए
0: बगैर।
1: अदा कोई नूपी जिंगी जमकता ไอ้นูตัวกันเตะหางตัวบนนี้นะอ่ะคอยนูตีมายามที่จะเป่ากี่ลำตั้งปีเจ้าหนึ่งบ่ะอือฮึก็คือหางกาบ่ะใช่สักมีก็หางกาบ่ะใช่ก็ไม่ต้องก่อนเฮ้ยอาจจะคอยยีหันลำมันมายามยามที่ฟาดตัวตัวนี้เอาเยอะละอาจจะยีคอยยีหลับพี่นะบ่บ่อยู่เลยเต่านาดีเนี่ยบ่ะอือฮึมาคอยยีบ่าวบ่อยจะหันลำมันจะยีมามังกะ
0: คอยยีนปานปาจริงๆนะมามานะเป็นเงี้ยเต่าจริงๆนะคอยยีเต่ากุมบะมาขัดเลยแล้วก็มาคอยนะอะไรก็ผู้ชายแล้วผู้ชายแล้วก็ทราบชัดปีเต่ากุมบะก่อนที่เนี่ยยามมาจะต้องไอ้จ่าที่เฮ้ยเฮ้ยที่เอามาอุ่นนะยามอยากจะนิ่งเดียที่เจ้าอาจจะนะคอยอีจ่าอีสุดเฮาเลยจริงๆเต่าหันกันนะเราจะให้เจ้าแกอันว่ามาคอยยีเชื่อบาดีนะคอยนะมองอ่างมาจ่าอินขลักไปจริงๆเต่าหันเลยแบบเมียงก่อน
2: อาจจะต้องวันไปเจอมาคอยจะตั้งบีบก็จะมาหน้าเดิมเนี่ยอาจจะมาคอยกิจูอารวนบะทุบปากระดิมวยมาเช่นมันอะไรก็ยิ่งกิจูยิ่งกิจตรงตรงนี้นะขั้นเลยแบบมวยยังง่างจริงกิจูอือฮึใช่แล้วมาปีมาดีมวยก็จะหันจริงกิจตั้งบีบนี้หายนะที่หายจริงงี้ใช่อ่ะคอยน่ะง่างสิงเดอร์ใช่นิสาจับบะพัดเตะหายดนะซุ่มที่หายแล้วก็มาคอยสิงเดอร์ก็คอยน่ะขังหน้ามาดีขังดนะหายไปตายก็ตั้งบีบเอาไว้ในหกทุกปะคอยกี ทบามาทัวร์ก็สูนิสาให้เนี่ยดมหายใจระเกะมาซีเฮกซีซันนับสีดมอุ้ยไม่ยามนะชุดดมอุนาระบันเนี่ยดูนะมาซียาวระเกะเดียคุยดีลาอุ้ยก็หายไปชุดดมยาวรีเนี่ยบอกก็อดูนะมาซีกีจันนับสีคุยเล่าทุกสีอดูกะเฮากระลักดีบันนะฮะสิงสีดาปารามาตั้งบีบอุ้ยนะอภวมัยกัยดะจังสินสีให้เดนะกงปาลตะกี้ใบกบตีนะพัซซ์ระบาวฟังมามาคักบุคคลปีรักปนีหอย
1: ไม่ยามอู่บ่มาพัมจะมาคุยแต่บอกที่ อ่ะคุยชุ่มมังคุยชุ่มมังมาใหญ่สุดหายตาเรียนเนี่ยก็ไม่ยามอู่บ่มาพัมจะมาคุยแต่บอกที่เชื่อเลยนะท่าบีจะเจ็บอ่ะเฮ้ยเขาจะทักทิ้งประจานิบจะจะฮัลล์เจ็บอ่ะไม่ยามคนนั้นมักตัวยิ่งฮัลล์เจ็บไปมีเองว่าให้ยินนะอ่ะที่กี้มุ่งยินนี่นะจู่อ่ะคุยยี่ไอ้อิมานะเป็นลาบไอ้อิมานะเป็นลาบกันยินเต่านาริงหางตัวเนี่ยบ่ไอ้ยี่ยี่เจ้าเต่านาบ่จ้ะมาคุยดูทักเจ้าจะแบบมีดูเต่าดีเนี่ยบ่จะบีดังดีเนี่ยบ่ ถ้าซาบันซาละนี่ยูซาก็ละท่านี่ในจันทร์นี่กับนั่นยิ่งตกใจเราหายไปแก่กันข้าวิ่งแต่เมนป้ากันเนี่ยเต้าอีเจให้มันมาทุกข์กันละอาจจะอีจ่าชูเขาอีจริงๆมาคอยนัดตามดีแบบนี้ที่มันจะหายใจอย่างนี้เนี่ย
0: เฮ้ยยามพัสบะว่าฟังนี่
1: ว่าแม่จะปวดหัวที่ไม่ทักประทันเลยที่ว่าแม่ปวดตาเกล้ามาคอยนัดเจ็บมวยกี่เจ็บมันจะทำดีแล้วก็คอยที่อยู่เนี่ยจะน่าจะดีนะเมียนที่คอยมาเชื่อใจให้น่าจะดีนะจึงเต้าเยอะคนนี้แม่
0: เฮ้ยมาซีมักน่ะอภปัตบะอามันนี่หายดันเล่าบทอะไรก็ดี
1: คนที่ว่ามาอะไรต้องเรียกตาตัวอันนี้จะยังไงเด้อก็จะนึกที่จริงจริงมาเรียนมาเรียนจะเลยอีมุ่งดูแลงานมาจ้ามาจ้าแต่ยามดูคนจีอะทำดีนะมีเลยจะได้ว่ามีจะดีงานดีที่เราจะเชียงเย็นนั่งเย็นดีแล้วว่าทำมามีนี้อะดมมาคอยจีอะเรียนมาปากแค่จะจ้าดูดีเวลาให้มันบรรทุกออกจากข้างดินเนี่ยอะดอยที่มันอย่างเงี้ยคอยจะพี่อย่างเงี้ยมันแล้วก็อะเรียนมาทำมาที่เนี่ยที่ให้จะทำจะละกิ
0: เฮ้ยเฮ้ยพัสบัวฟังมาอย่างมามาสุบุขัดพิรามีกงบาลดกีเบกบดีทอร์มเสด็จสรุปแกบิรามบาทักจารีอิสัยมักขุดอลตัมจักเกมายามปุ่นนาตามินาซีทหารจักรดาวริบะอิสัยซีไซดังบีฟิล์มดกีมาดุริยมดีจยาลักษมีอักปิกันีบิจยาลักษมีอันนี้ปุ่นสักมินาบันีไซริงบะอวยนามสานาวไซรังบะอวยนามกีต

0: ให้บอกเขาไป drawing กุมภาษามาสายกิขระให้เจอก็ดีอ่ะมุกเอ็นมาดูด้วยยามนักดงจับว่าเห็น advance ไปให้บอกอดูบุอาศัยแม่ออยู่นั้นสู้อ่ะคุยน่ะ interior designing เซ่ตั้งเกณฑ์ขลักภาษา master degree โอ้ยก็สู้ให้ even housewife or anybody นะก็ปั๊มมุกปัตตาระก็สู้ at any age อ่ะคุยน่ะตั้งตั้งไปยาไปขดงจับว่าเลยกันดีบอกให้บดี one and two years กี้ certificate course ตั้งตั้งทบไปยา BSc มักนัดเจอก็สู้ให้ดี master degree ลอยหักกันด้วยสู้ไอ้ดม BSc ได้มุกตั้งแต่ไม่ต้องมั่งนี่ตัวนักก็ตัวนัก one and two years course แต่ต้องทำถูกอ่ะตัว interior designer มาอันนั้นโอ้ยรับไปยาไปคุณต้องจ้าวสุดเลยกันเ
1: ลยโอ้ยดูกันเจ้าอ่ะคุณน่ะ interior designing ให้บุษย์ตรงนั้นบ่ community โอ้ยรักสุกังลุฟรุปโอ้ยรักสุมากิโอ้ยบ่ยุ่มซาร์โรลตรงนั้นบ่ก็ยามมาขักสุเลยเจ้ามาสิ่งมาตรงอินมากิ culture and tradition ก็ยามนักหน้าบ่มาองดายุ่มซาร์โรลอ่ะดูกันตรงนั้นบ่สิ่งบ่มาพัมสิ่ง building นั่งจึงบ่สิ่งให้รักสุอ่ะสิ่งบ่ซาร์บัสต์ design สิ่งตรงนั้นแบบสมัยอาม่ามาขัดไล่รำเมอะดูกะมาสิเอ็คอยน่ะ profession อาม่าโอ้ยน่ะลากตรงไงมาทำดีอะดูมาเข้าระกันดีไล่รำมาบ่โอ้ยกันด้วยเนี่ยอะดูบ่เข้าใจที่มาสิเนี่ยสู้เอ็คอยกี career อาม่าโอ้ยน่ะจัดไปยาบะ profession อาม่าโอ้ยน่ะจัดไปยาบะโอ้ยน่ะดีเข้าใจมาอาม่ามาขัดน่ะอะดูมา practice ตรงนี้มาอาม่ามาขัดสุปามเนี่ยสู้จังสินนี่อะดูเนี่ย interior designing กี่มาสิกี industry ให้ไปตาเร่ fields เนี่ยมาสิ evolve ต่อไปกี่มากี่ evolution กระมังเข้าระกี่กำไรน่ะลากให้ไปสิกี่มาตั้งเดสุกี่ตั้งให้บิว
0: ยังพอใจกับเส้นเสก interior designing เสกให้บดีก็ยังเข้ารักพมเสกก็ยังเฮกมีเว็บันนะตามลิสต์ตัวพมตั้มดีต้องเข้ารักละอันนี้ให้ดีมีเว็บันหิงกับดีก็เข้านะยมกัยชาละก็มาเกี่ยหิงนะบ่มาเกี่ย religion ขังเดียมาขัดมาขังยี่มาตุ้งเงินนะยมชาโรลขังเดียก็ยังฮินดูกิสุบาสตุศาสตร์เสกต้องทายนั่งไอ้ดีละเอ๋ไม่เตยกิสุก็ยังไม่เตยอีไปปุ่นนะไม่เตยกิยมชาโรลกัยยัดอันนั้นเลยรำเมกอันเดียตัวพ่อก็ยัง travel กิสุมาก็ยังยมชาบัมอันเดียมาขัดมาขังเดียมุสลิมกิสุมาคุยกีนามาสตอพังกีเอเรียออนบังกดับนี่เด็กกีมั่งกียุ่มไม่กี่ออนกดับนี่ซึ่งผมไม่ยามไอ้กีออนเอ็กซ์เพรียนซ์เด็กกีกว่าไอ้กีคลายเอนซ์เด็กกีคุยนั่นเลยตั้งบัดยอร์กเตอร์ก็สุกว่าไอ้กีอันนั้นเด็ก8 to 10 years กีเอ็กซ์เพรียนซ์เด็กกีไอ้ซึ่งผมจะแทงนั่นจระเอกอันนั้นซึ่งผมไม่ยามชิงเสียท้ายนั่งไอ้ดีลอยเลยอาบังอักตันเนี่ยบ่คุยนั่นมาดูเลยดีอามาออนนั้นตั้งมักตบขักยี่วานเนี่ยอินเทอร์เนียร์ขนาดไหนนะบอกขั้วว่าเนี่ยบอกว่าภาษาหน้าสตัดดี้ตัวเราการันต์มาดูท้ายนั่งยี่ดิเลอร์นั้นบัชินเซ่ลอยน้ำมาแอปพลายตัวเราก็เลยดีฮัจิพบกับชุมต์จะ changes เลยที่ตัวบัตรบุจะขั้วอับนี่นะฮัจิที่ automation ให้บดีซอฟต์แวร์กี่มาตั้งนะยามเนี่ย advance ไว้บ่มองด้ะ matching พังเงาท้ายนั่งยี่คุณนะชุดนั้นบัชเซ่ใครกี่อู้ยฮักก็ชารันบัปปนั่นสิฮัจิที่ matching นะฮักไอ้ก็อ่ะเด็กกี่ฮัจิที่ AI intelligence นั้นมุมไรไอ้ก็ automation intelligence มุมไร AI นั้นไรอ่ะเด็กนั้นมาเริ่มมองด้ะ advance มุมอะไรก็เด็กมีจ้ามันชูกันเสียจิตแมชชินนั้นมันจะดูสุรพงษ์มากกว่าสมัยนั้นค่ะ evolution ค่ะหลายกว่าจิตที่ changes เขาจะกี่ generation ด่าตัวบัตรบุ same theory ให้บดีมากี design concept ท้ายนั่นเด็กอีไปปุ่นนั่นตัวบุดัมบะมายามชินดูกี้คนนั้นต้องคอย maintain ตัวละก็มาดูเด็กอีลอยน์สุรพงษ์มากแต่เนี่ยตัวบัตรบุคิดตั้ง advance เลยนะคอยนะ organization ก็ไอ้เก๋ๆต้องมาหาตัวบุคักต้นนั่นนะอาชีพที่เลยเจ
1: ้ยามหนุ่มไอ้เจ้ยมาขัดตานนั่นลักชนิงบัสเจ้ยไอ้คอยเขาจิตลำดับมาสิดาตรงนั้น institution ก็ยามมาขัดตรงนั้นบัฟิลด์ตั้มไปยาไปคุณต้องจับก็แค่อะไรเลยดูบุอินเทอร์เนียร์ดีไซนิ่งไฮริบะฮิรามัสกี้โอ้ยเนี่ยคุยกิลัมดัมัสิดะตั้มไปยาบะนิ่งที่จะน่าคุยบุมามุตานะขังหันบังอันบัตุกุมบะอินสติทูชันน่ะจึงบัลไลร์บระนัตระกันนะมัสีคุยกิลัมดัมัสกี้มาปานะจัดละกันตั้มบันเห็นนะคุณต้องจับสิเขาสกี้โอ้ยนะฮิรามัสกี้โอ้ยนะก็ได้ฟาวบักแค่ยามนะคุณมังจะเอาเส้นอะไร
0: ฮัจิคุยมันอีปุ่ดอะไรตั้มบ่เกี่ยวกับดงซาบะเซ่คิดตั้งดีว่าเลยก
1: ็
0: อาร์เคเต็กเจอร์เลสเปเชียลิสต์โอ้ยบ่คุยยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจเซ่ฮัจิปุ่ดลิงค์ทรีดูคุยอนักปุ่ดอะยามนักนางกูฮัตีดะดีอาจจะว่าคอลเลจมันเลยระบันเนี่ยดูน่ายามบ่คุยมันอีปุ่ดกี่ตั้งกี่ทอลักปัชิงเซ่ดูคอลเลจตั้งกี่ยามันตั้มจระเอกไอ้สามักสุคอลกัตตาตั้งกี่เบสต์โอร์ตั้มจระปันเนี่ยคอลกัตตายามนักอะไรก็ดีอ่ะมันแค่นั้นคอยจะคุยตรงจับว่าพังกันนี่ให้ดีอ่ะคอยนั่งมาปั่นแต่พันยามตั้มมือแล้วก็สู้ล่ะก็ดีคอยนั่งมันนี่ปุ๊บทับก็ตัวเกี้ยนะขันจับว่าไว้ท่าก็ดีมันนี่ปุ๊บกี่คอยกี่จัดหน้าบีกังลอนเด็กกี่ดีไซน์นี่นะบอกว่ามาดูกี่ไม่ยามชิ้นจบคอยนั่ง practically คุยตรงจับว่าอ่ะมันแค่นั้นพังบัชยาเขียบบอกว่าอ่ะดูงั้นสิบาวเดี๋ยวไอ้นั่นตั้มมักจีบก็วันนี้นะอ่ะดูเดี๋ยวให้บังอมเดี๋ยวบัดไอ้นะคอลกัตตาแล้วตั้มจระ pasan na masa kangba ngamjabato haidi akhoigi mi makhan makhan leiriba degi lifestyle degi mi gi wakhallon ko chuma mayam ji amuk hana practically aina khangba ngamme ba aigi soil si degi aduna sitabu tamba phangnaga di amuk ena khudong jaba phangam ga ja kaina aiji khanjai ko I wish that adubu I think tum sam institution gumbadi linkapagi planning to bokhapadi khara di uba phange to exactly aina adudi haibangam dri ko da haji phoge di akoi anakpa guwahati kolkata delhi atopa chindadi chhatra sing se yama chalaga tamne the my other experience toraga manipur la ga thabak tawi aduga abroad to chalaga mu thabak tawi khudong chabas dom phangi asi yamna unlimited oiba khogi haitare adugi career option yamle
1: matan sida ichi gi personal experience desu kitang changsin jeraga ichena tamba horak pagi aduga ichena sigi feel se pamak pase haibatare
0: kari
1: wakalon de gi pamak kibano masi tamma pagi matam se masi gi awanu ngai khare su che de gi taja hob
0: share to jage ai se interior se kai no di khangjarak pate ko do ai gi ipana pana tamba de gi sum u khiba haitare ko adu de gi aina sum masi de aina sum pam jakhi kaina adum ai se mba loram dai first semester gi kanne exam piram dai de interior se tamni ngak khibani aduga adum loinana taminare ek I did 1 year course katang tamae. Duga INFT Kolkata duga. Ado tamma amatung da tamma tamna dom aise architecture farm amada intern na thabak sdom tore. Thabak do bo khapa sdom yam wana hot nazar e MBA solution na ba hot na ba degi interior solution na hot na ba. Ado tobo tobo hanagi before interior designer ama oidinga gi le ram life se khara matam phange ba haibadi cha ba matam phange ba. Haji je kitang ai manageable oiba wale. Even college time dige horo mase kai noi da akoi na like thok ta ba hai tare ko I'm like more into that yam pam ja ba hai tare ko du dagi mind tamak pane adu tam me hello ba ga ai kolkata da 2-3 months kumbadi thabak to jare edu yam thu na manipur da thola akan da dum ese apik pa pha mama ani ahom de thabak to jara me haji pudi isa gi oi na dum ai stop sing khara ga dim khara ga dum to jare ko manipur da adu ga masi torok pas da personal experience hai tare ko khoi mani purse ai mani purse ai wakanda yam nung sidai aduga akhogi mani pude leba missing je client sing je hai tare pasha su pai basu yam theng nei adagi magul leba su yam theng nei yam khona bakan basu theng nei adubu yum kai sa ba khot pase makhoi de yam na phajana learning bagi mawong hai di thai na khoi na uri ba khar khak do nata bida manung theng nar akan da makhoi gi quality values ya mo kai na khang manga me ba client madu gum ba mayam do aswe nga mayam dagi ai na makhoi na soi re na hai tar ga su ko ai na madu aina patience kar lai batai ko patience lai ra ga awa ba di thing nei gi mala ka pasyar ni minang ngak pa da ko adi ko di minang ngak pa da sauning ba ma su lai da na ko minang ngak han ja ya da ba wa khan nai ta do ha ji te do ma am sin do I gave up everything adu ga aina to ba se mina ji trang ngang ning ngang sin no ai to ga da ba to lo re ha ba gi adu gi aim and objective pa to ra ga just to complete the project ma cha ma pai ja ba se ai ho na ja ba adu na ai awa nu ngai experience ai ta re adu lai re thabak su re ngai matam di wa ra e adegi lorak pamatam gi phajabadu uraga nungaire that's all nungai ba wa basa dunai gi de hasi
1: loina na ichi khoi gi tongan tongan ba hiram ka yama da tongan tongan ba specialization hai ba tare adumai na laibani na khoi gi interior designing hai ba sisu asuki mate vast oiba area ama khakne mafam ama khakne aduna masi da su khoi gi specialization gi mafam soidana lairung gadra thaje masi kari kari oigani hai ba gi matang sisu ichi na kitang hai biu
0: masida khoygi specialization sida makhan makhan leiko ande khoy leiri ba interior designer sing se specialize in residential gi da tobok kangbu kharas dum lei residential to da di khoy na yum kai gi dum oire da na ko majuda mainly khoy yum ji hall building da loina mak tobok tra ka su kitchen ji amne important na sa nai ko modular kitchen sa ba khoy pa dum ba me am ko specialize in the whole building gi on plop shlak pa ko adum residential da pura base of interior designer lai aduga amana commercial and hospitality commercials na koi retail outlet dukan the office space mayam lai dena ko asukumba samnak na panjara pada aduga hospitality area sings na khagi hotel luxury khagi resort kumba yam sare dena haji ti asukumba da specialized toba adagi ato pakharas dum lai ko haidi aesthetic ta to ba hai tare khagi manipur da lai ba sustainable product ta tonga na khagi da chembe rak pa ko asukumba ina to landscaping da makan makan bamboo design, deki tick ki design, khogi lee ki design, ka makhan makhan bo thok an thoin ke du ka tang ni specialized to bai tar adum ba su lai jai ado manipur da ji yam bana specialized oi na am khatang to ba ya da ba maram oi bana adum yam na ngam mi khai dum to re ado hospital gum ba dum ba ke di tonga na ma specialized oi ba certificate am tam jara ga ni anam ke na khotong ja ba phangi aina nga si phau ba da to jara is a ai experience te ke sigi specialized fields da residential to re commercial to re even hospital da na manungi area gum ba sem ba sa ba gum ba khara we ko gi architect tongan ba hospital da specialized to ba architect lai ma ko ga pun na khara tam jara e ko duga outdoor space hai ta re ko gi farm landscaping gum ba so ai da ma to jara e
1: ichena huzek haibi ba se ga mari lai na khoi khudamoi na hospital amagi haira ga su maha ki interior design taro pa matam da hospital gi tongan tongan ba room sing da tham li ba machine sing na tra ga tongan tongan ba ma gi darkar li ba sing haiba ta re mangon da mathau ta ba sing si gi matung in na design taro ka dori ba ni mata wa shibum na khoi commercial da lak pa matam da su khoi gi cafe bu oiro na tra ga na khoi gi ichena su ban bi ki ba showroom na ching ma ma yam ma khak su dukan gum ba su mai na design taro pa matam da ma gi lai ri ba thim khungup yon ba gi hairo dress ki hairo tongan tongan na thim sigi matung in a design tower agadi he ne su buyer sing haiba tare makoi de su apam ba si da he ne enhance to ba adu gum su oi gadra hai dana tha je aduga isha isha na pam jari ba yum da bu oi raga su masi gum ba si da isha na pam ja ba design sing se haiba tare masi taw raga di he na makoi de su nungai je ba ma lai ga tawri ba ne aduna interior designing haiba si na any field ma da kayam yam na mana enhance to ba or magi sapu se kadai phaw ba lai hai na di tham bi gane
0: akoi yamna enhance to biko akoi lai ba dukan da araga ju dukan je changa kanda pot learning da ba se learning po an bagi treatment for your ago samak dream ne ba to bodo pocket lo independent ore adi pesa pai pai da bodo market se koi manipur market se yamne su pick pani na ko adu bu magi hek changma matam da dukan amagi ambiance changma matam da madu bu phajana display to bi ba degi magi red cottage ne khang de phajana mrp phajana ga display to han bi ba mingon da adu gi magi poto vision da uhan ba hai tare ko aduna poto lai ba customer khang do or anybody mai u ba matam da ti mona lining mo do poksa ba do phajana ma cha ta na uhan ba da ki ambiance to changa aga pham pham khang de nunga han ba hai tare yam na comfort zone ma uhan ba hai tare ko aduna adu gum na su mateng ora ga ma kho gi business story ba da su dum plus point khara lai ba ran khan jai hai di pra ma sap pa po tham ba ji ga phajana thamak ba na na tham ba se khe nei da na ko aduna adu mai to na ai sam retail outlet thras dum samja kare ko ado moi sudum my partner successfully dum haje po carry on tori my business
1: loinena je hause ekoi ai amba koina uja bus interior designing gi feel se isha gi oi ba private firm sing ai amba oi na uja edu ga ta seng na makki ekoi gi sarkar gi oi bising hai tare government gi oina smaine lai badi leyang ne edu bu masi ta ho gi jang se koi desu kitang wa le dong si ta bi bising desu masi kitang clarify taung na ba je na je gi oi ba experience da koi gi government gi oi ba sector sing da interior designing hai ba gi part asi da adumak job opportunity lai bra masi matang su kitang hai bi
0: government gi officing construction line ga lainar ba any government gi sector hai tare ko sugum bada thabak phang ba gi khodong sa ba lai yam hen na koi na kana ba amukam independently koi na thabak tok jab se asi government gi project su koi na paneling to rakan da some construction firm kum ba koi na collaborate to rakan da ko project se koi na tok jab si so yam khodong sa ba lai ko thabak ki hare ga ti government gi sum lai de lai ba ado yam na private loi na ma tongnari se kai gi noi yam independently thabak torok pa hai tare ko the government project asi yam kare yam babati adu sudum both side te dum to ba ya ba hai tare ko gi independently le ra na government gi project the like ta ga di private ki pham oi na mu to ra ga privately thabak to ba tam phang te pi ai do si di yam na career opportunities se yam na ko gi unlimited oi ba career opportunities ne de gi ko na shubha nomba kanjari khai adum phang bai tar lepa ganda phang da ba khara hard working jange khara patience lai pam jange adu khakti hainenge ai ge horok li ba tamning ni ba sing da ko adu yam no opportunity yam lai de moina koi na tam ka na dum moisu matam dum khangjer ani yam ma de ai na haijar ro ge
1: oi adu ge chi khoi thaba ama taw ba matam da awa ba su nungai ba su loina makti thengna ba ngat ni adu na feel si da chang ba matam da so khoi matam sigi oina su haiba tare nga sai gi matang gi matam gi matung inna adumak challenges khara makhai thengna biram gani thaje adu hairi ba challenges sing se men khat lagadi hogalakli ba youth sing na lambi se changma matam da smokhoi da kitang lai thon ga drai dana thaje aduna hozik thengna ri ba challenges sing makhoi na checksin hobya ba sing se masigi matang da su kitang hai biu
0: challenges ti yam lai ko koina yamna freedom moina shura bani na challenges myam thengna rak patare khara di ko se mostly koina challenges te kai ta thengna ge haiba matam da koina drawing ama ye e ko client meeting drawing adegi 3d rendering ka ke skum ba di challenges te koi challenges ne lou de ba si de ko gi sa gi technical drawing ka ke ye ne matam khara di lou se adubo challenges te yam pa na koina thengna ri se koina ye iba drawing se executor side thabak shura ko matam challenges se koi nam thengna ri se mystery me am handling torak pa quality work oina bahut na rak pa mystery ye jisu mi oi banina choi da bangam de choi ba yor e ai su ai sa mang su choi da bangam de choi ba yor e sometimes mapuna di adu asoi ba me am sin do mapu khara di okay yara di si tam biro ha ba phaja ba wahi bata so hera e ko de gi mapu khara sathi ba su theng nei adu me am sin do koi na choi ba ngam ba me am sin do chamdok na bahut na rak pa aduga commitment da kitang shoirak pa shiya hoi ko kai gi no hai da khoi manipur gi lei ba situation se lambi long khang su phat ta bani na pot la kani ha la ta ba flight ta tharak pa su hek pa cha yam ba gi khoi na su profit phang oi na tharak pa su ngam da ba ta se flight ta tharak pa di yad la bani na kamain ta uni upai de leite khoi manipur si di mapan de gi yam ba na source ta ra ga on site ta thabak shurak pani na madu gi khoi na yam na fulfill ta ba ngam da ba se do gi client na du khoi na understand ta ba su maram rak ta tarok ta ba su theng na ba ya ebako aduma matam da koi challenges yam na wa ba thing nai adubu aduma ma yam tho su koi at any cost da koi na madu bolo sina ba na rak pa madu adu khak ta ne koi na challenge thing na rais
1: koi du ga che kari bu ma thabak thaw ra ma taw bu da hek la na ubi ba la na tha ja bi ba ka ya ma khak su koi gi site ani mak se yeng da ba hai ba ta re na kala ma khak tang hek u ra ga ma si da dum judge taw bi ke ba su ka ya ma khak ne adu hai ba fil si gi oi na yam na la na u na ba lai ra ga di
0: human behavior se koi am close to jaraganda koi na khalak tur bingang tane ba adu do koi na tamjara ki badugi loina ma koi gi creative amadi technically ani mak to patna chamina raganda ko madu tore ine ba rang ama pa me phajare khalo ha ba duga koi na patna khalai ha ba ji ga potugi khene ba adu maram rak ta di mina di line lo ba si rai lai wa ni rang khara khalaga adu do lai wa ni ta jam lai thon ni tanga ba do adu mata honing de ba ko duga drawing yak pa so 3d render to ba dagi point ama dagi line ama di koi yak ba hora ka duni yum mama gi drawing ama yek pa interior chok pa ba se madu da akhoi ne yelak tu bi ma tam chang e ba moi na di pa pa ye aga thuna lo haning ba gi te khan ba koi ne ma tam chang e detailing chang e madu da electrical point te gi plumbing e point madu gi mayam details mayam sing do akhoi loi na mi yelak ka duni ba aduna ma tam ka tang chang ba se ma tam times value and honing e ko do ga koi na thabak sujari ba design pa thore ba shuri ba mayam sing se client sing na haita re ko value le haning e like koi na ani nong an ba chakrani khonga ma se la chakrani numita halakani hai misconception se agi number 1 point ni kai gi noi da aina kamaina akoi gi meite gi phanik phi do se laga bu kamaina site the building me am ka da no dei lekho mara ko da kum nuri bani motri bani khong khot to da gi ta sari ba lengoi upun mara ko da lei du bu do aina aduna akoi na khonga au sala i madam se akoi na comfortable loi ba dress hai ta re ko da gi adu ma mayam sin se aina lanal uhan ning de ko akoi ai bi di theng na la e theng na la po do lak pa su ai do understand to bi re ai gi di ai gi family ka ke na ai gi thabak se ha na khang bi ram da ba ta ra ka su ko na di khanga abani na they are more understanding oiba ingonda ti ado la kadriba the pima cha sing mayam interior designer mayam tole mani putaus ado makoi na su thengna rakani mocha family le rakadni ko my family na smaina ubita ba ado maina profession ji matungina dress lak pata bani chi misconception ji mo to honing de akoi na pi akoi ta ko ado ga koi na thabak tor du se nupa mayam marak ta ne boko mystery mayam marak ta ne boko ado su ai na pi than na chata ga su madu de ingonda kaim ta kai ba lek ti ba kaino da ai thabak churi ba mi mayam sing se I want the trust labor. I know some of the trust labor. Ko. Main thing di akoy na nga si interior designer ama oy na tapak torok tu isa. Mystery singju gi kut to yaw draga di akoy oyrak pa yaroy ba. Ay di design to pakak tani ama idea puto pakak tani tapak shuri ba di makoy ni ba ko. Shuri ba mystery sing sa work value kitang ubi ba hay tarik. Shoy na so kitang samdok bi ba. Mayam po na chapmina ba akoy client sing siya ko. Aduga makoy gi yung mga hindi ama kang di any project ko na tawjari ba siya. Yam happily hand over tawjaram ba ko. Aduga harao nungay na dum whisper mga lotion ba project sa pa me adu katang misconcept o handen na ba adu katang di o handing eh
1: yung nungay JJ wari shu kaya ama sa janing wani adu wu matamashilo shilag pagayroy na na aroy bada hausik haugalat liba na hasing interior designing fill si da kong daning ba sing da ije ki oi ba sa ite ki makoy da wapam aman idang shu pungtok biram
0: ako yi hagot na liba na hasing manipuda di hajikan di yam na kaina ye odre ko chuba number yamna kale ne pisu na paso ade even housewife ko ye thabak chuba da yamna lever work ti ki horaga ko de interior designer oi bagi tamba da sunga yamna leire ko aduna horot ni bana sing sida aina haining ba se ko ye akoi na ko ki feature chamak tur bani na ko leire ba manipur se phaja ba manipur ma o henge ha da di ko de loina depend to ba aduna ko se leire hai batai ko skill lei batai aduga thamoi seng batai ho na bakan batai aduga akoi ki imai pa bo nungsina to bi ba akoi na bangal kale yut ora abani na koin chaura abani na imai babu nungana thamna hotna matam da pasha pai na thabak to dana torok pa matam da ka leidana koi financially stability oibam da ka leidana adu torok da imai pa da nusina thamri na trane adu to ge haita di koi interior designer tam ge ha chu tam ba yare thabak su ge su ba yare makhan makhan mam thabak to bi ra ko hotna bakal laga phaba society ma purak pa manipur se nungana pan ba pam
1: yam nungai jai jeng asi ije nang ha che gi matam kai thok bi dona koi gi thorom ma se da sarugya biduna thaura ma pong phan biba ichi bo roi bada amuka hanna thagat blok chari
0: thank you
2: hauzika mukta bi resi amarjit laurembam amadi plati lai thangbam ani gi apun ma khonjel da amarjit laurembam amadi sanjoy venus na sairangba ajit ning thauzana sairengba ishayamamu